0: กระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนค่ะโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ.2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.07 บาท 17 สตางค์ค่ะแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้ทางคดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายค่ะเป็นเงิน 40,736,114 บาท 50 สตางค์หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660 บาท 67 สตางค์ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายค่ะ 1,485,702 บาทให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทนะคะก็มีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยทางกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวค่ะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทย Plus นะคะหลายคนก็ได้ใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหลังจากที่ไปยืนยันเรียบร้อยบรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักเลยค่ะโดยสถิตินะคะรายงานบอกว่าตอนนี้ค่ะณวันที่2ตุลาคมเวลา 9:00 น.มีประชาชนเข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า23ล้านคนนะคะก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิม21ล้านคนคิดเป็น 87% แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นผู้มีสิทธิ์รายใหม่นะคะที่เข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้ว 1,300,000 กว่าคนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในมติชนค่ะแห่ใช้คึกคักไทยช่วยไทย Plusวอนภาครัฐคุมราคาสินค้าขยับขึ้นประเดิมใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟสใหม่สุดคึกคักยอดกดรับสิทธิ์พุ่ง23ล้านคนวิงวอนรัฐบาลช่วยลดราคาสินค้าภาษีน้ำมันฉุดต้นทุนลดราคาสินค้าและบริการล่าสุดค่ะราคาไข่ไก่จากเดิม120บาทนะคะขยับมาอยู่ที่150บาทเพิ่มขึ้นเกือบ30บาทขณะที่กลุ่มตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้สิทธิ์รายใหม่กดยืนยัน 1,300,000คนเผยเติมเงินแล้วใน G Wallet ล่วงหน้าได้24ชั่วโมงเริ่มใช้จ่ายซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนด้านร้านค้าร่วมโครงการเผยมาตรการช่วยชาวบ้านสำริดผลค่ะซึ่งเรื่องของไข่ไก่นะคะก็มีการรายงานว่าด้วยสถานการณ์น้ำท่วมก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบฟาร์มไก่ค่ะก็เสียหายไปด้วยก็ทำให้ไก่ตายไปนับล้านตัวเลยค่ะ
2: ส่วนสถานการณ์ภาคใต้ยังระอุต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้มีสองเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่ปัตตานีมีคนร้ายไปซุ่มยิงนายพระอเซงโลมะเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลลุโบยิไรอยู่ในสวนยางนะครับเพราะว่าลาพักมากรีดยางคนร้ายก็มาซุ่มยิงก็คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบที่รับทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่นราธิวาสนะครับคนร้ายนำระเบิดทุกถังแก๊สบิ๊กนิกหนัก30กิโลกรัมบรรทุกรถซาเล้งขับมาจอดในปั๊มพีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบนราธิวาสไล่พนักงานออกไปก่อนจุดชนระเบิดครับส่งผลให้ปั๊มน้ำมันเสียหายพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับล่าทีมจักรยานยนต์บอมถล่มปั๊มตากใบเจ้าหน้าที่ผีตอบโต้จับไอซ์600กิโลกรัมไฟป้าระอุต่อเนื่องปัตตานีซุ่มยิงอส ลูกโบะยิไรดับคาสวนยางพาราอำเภอมายอขณะลางงานกลับบ้านไปกรีดยางนราธิวาสบึ้มสนามปั้งทีทีสาขาตาไปเปิดคนร้ายทุกระเบิดแสวงเคลื่อนในซาเล้งเด็กปั๊มพนักงานเจ็บ2เร่งหามส่งโรงพยาบาลคาดกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงตอบโต้กลับหลังเจ้าหน้าที่บุกยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทครับ
0: อีกฉบับหนึ่งนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะระเบิดปั๊มพิธีซาเล้งสุกบึ้มตากใบระอุจนป้ายขี่รถซาเล้งพ่วงข้างบรรทุกถังแก๊สปิกนิกค่ะมีการซุกระเบิดแสวงเครื่องหนัก20กิโลกรัมขออภัยค่ะหนัก30กิโลกรัมเข้ามาจอดใกล้หัวใจน้ำมันในปั๊มพิธีไล่พนักงาน2คนออกจากปั๊มด้วยภาษามาลายูก่อนจุดชนวนบึ้มสนั่นแรงอัดระเบิดทำปั๊มพังพินาศเสียหายยับกว่า 80% โชคดีเด็กปั๊มหนีทันแค่แน่นหน้าอกหูอื้อคาดต้องการล้างแค้นโดนตัดท่อน้ำเลี้ยงหลังเจ้าหน้าที่จับยาไอซ์600กิโลกรัมแถมยังบุกทลายคลังแสงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยึดปืน8กระบอกระเบิดสังหาร3ลูกกระสุนอื้อด้านปัตตานีรุนแรงไม่แพ้กันมือมืดซุ่มยิงอส.ชุดคุ้มครองตำบลสิ้นชีพขณะออกมากรีดยางในสวนค่ะ
2: ส่วนเรื่องของยาเสพติดครับเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปจับกลุ่มชายสัญชาติจีนนะครับค้ายาข้ามชาติพฤติการเป็นนักลงทุนจะขายยาเสพติดพร้อมกัญชาส่งออกทางเรือกลับไปขายที่จีนเที่ยวละกว่า80กิโลกรัมจากการสืบสวนก็พบว่าเดินทางเข้าไทยผ่านตม.สตูลครับแล้วก็ยื่นขออยู่ต่อประเภทสมรสแล้วก็กบดานตามบ้านพักหลายแห่งครับให้รอดตาเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับจับหัวโจกจีนค้ายาข้ามชาติวิชนกประสิทธิ์โชว์ผลงานแรกประเดิมเก้าอี้ผู้บัญชาการสตม.รวบหัวหน้าแก๊งแดนมังกรขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติพร้อมเมียคนไทยส่งยาเสพติดจากไทยไปประเทศจีนพบเงินโอนเข้าบัญชีช่วงไม่กี่เดือนสูงถึง50ล้านบาทเร่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงก่อดำเนินคดีและก็เตรียมสั่งการกลับประเทศจีนต่อไปครับ
0: นอกจากนี้ค่ะมีการทลายบุหรี่ไฟฟ้าปิกล็อตเลยนะคะมูลค่านับร้อยล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวของไทยรัฐค่ะทลายบิกล็อตบุหรี่ไฟฟ้าร้อยล้านยึดได้มโหฬารของ300,000ชิ้นซุกโกดังฝั่งทนชุดสืบนครบาลและบก.นครบาล8ค่ะจับมือสรรพสามิตบุกทลายโกดังซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้า2จุดในพื้นที่ฝั่งทนบุรีพบของกลางบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์กว่า300,000ชิ้นมูลค่ากว่า100ล้านบาทรวบลูกจ้างบรรจุบุหรี่ไฟฟ้าใส่หีบห่อเพื่อส่งขายทางออนไลน์รวม7คนเร่งขยายผลออกหมายจับนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
2: ดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับนักกีฬาไทยเรากวาดทองเป็นกอบเป็นกำเลยล่ะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดขึ้นหัวว่ารอบ28ปีเป็นภาพของวรพีชยากรก้องพบสรุตตาวดีและก็ทาราวดีนาราพระลพัฒนะครับคว้าเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงก็นับเป็นคราวแรกในรอบ28ปีครับหลังชนะทีมชาติจีนไป2-1เซตศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับไทยกวาดวันเดียว3ทองตบชายหาดสาวมวยหญิงและเรือใบทัพกีฬาไทยกวาดเพิ่มวันเดียว3เหรียญทองล้วนเป็นนักกีฬาหญิงโซเฟียมอนโกโมรีนักเรือใบลูกครึ่งไทยอเมริกันคว้าทองประเภทลิงกี้หญิงพร้อมคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐส่วนไรท์ทาราวดีกับเบสวรพีชยากรชนะคู่สาวจีนปิวทองวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงในรอบ28ปีขณะที่น้องโฟกัสนัทนิชานักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์พลิกโค่นนักมวยหญิงเกาหลีเหนืออดีตแชมป์โลก2สมัยสง่าทองประวัติศาสตร์มวยไทยหญิงรุ่น54กิโลกรัมทำได้ตามเป้าแล้ว15ทองนอกจากนี้ครับยังได้อีก2ทองแดงจากรุ่นชนะกีฬายูยิสูหญิงรุ่น52กิโลกรัมแล้วก็อิมพัชรกันเทควันโดรุ่นไม่เกิน49กิโลกรัมอีกครับ
0: นอกจากนี้นะคะ OCA ค่ะยกย่องเทพปิวภูริพลนะคะทรงคุณค่าชายเอเชียนเกมมอบรางวัล4ตุลาคมค่ะโดยเทพปิวภูริพลบุญสอนเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรรวมเป็นเจ้าของสถิติเอเชียนเกมได้รับเลือกจาก OCA ให้เป็นนักกีฬาทรงคุณค่าฝ่ายชายในศึก IG นาโกย่า2026นะคะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ค่ะส่วนเรา2คนลาไปแล้วหมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ